0: ที่ต้องเดินทางกันดีนาวเนาะเดินขึ้นไปที่ก็ดีแล้ว
1: ที่สายสุดที่เสียสูงนั้นจะสะดวก